นอนเห็ดนังลิตุมกอร์บิลุนบริมาใจแม็กอังเด้งอลองจอมนุสิงโครกิลุนบองกิปลังอลุนอาร์จูลงดังลงลาบังโซใจแม็กอังเด้งอลองกับปดุเซียลุนอาร์จูอีกลุนังโลคิรัมรองหางกิลุนฮันโซกิจูอลุนอาร์จูอีกลุนัง

0: SMILE.
1: โอเคเทกดีเทกมาเทกแท้นางลิเมนเกก็ซ่อนเหรอ
2: ลิลิเมนซังจอกเบ
1: นางลิเปนกูปีเนลิโตมาพานางกปาจูจีซ่อนโดมา
2: โด
1: โดกูปีโลนางลิเจงซีนางปาจูปอนจีเกนลิโตมาพา
2: ไบเบิล
1: ไบเบิลไบเบิลเมมอรี่เวิร์สโออันเทนางลิปูปอนทา
2: โปรวาชัปเตอร์3วาส4 5 to 7Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him. He will make straight your path.
1: Ako po thot do thuleng ma nilitum pan la son ang parju pon jiason Bible ang deng mate lun sitamen ang parju jiason do ma.
2: Do.
1: Pilo ang parju pon jike?
2: Lun.
1: Kupia lun on ang parju pon jike?
2: God made man.
1: Te ang parju pon tha?
2: God made man. Man made money, God made beer.

0: ลงเกียพันทันทีและเป็นไกลกิตามีอันนิงกับปฏิอารามโลกสีลงเกียพันกิทันทันลงเกียปายาแบงจงดัดจิติลูปีบอมเป็นลงเกียพันลูปัจจารีบอมสีอันเสียร์นีลงเกียแบงบีเอียงแดงมีเซนเป็นนางอุ่นปีลูบีเอียงแดงอันอุ่นเด็ดอภิเกตติบอกเทไรอาการตัวยังแดงกัจจารีดิมกาวิเดตอจกลงเกียแบงกัจจารีอิงตอนนางกอกลูบีเอียงแดงอุ่นเด็ดเป็นอาซอนซอนอวเรงอวารสายพันลู่เจยกดุนบอมลูบอนตาอาดอนารับเชฟโฮเชโรอังบองอาเลงเกทีกาวิเดตอจกวเรงอวารสายลงดุนเดเดลูลงเกียไปตาอาร์ตานังดูบอมลูอาร์ตานังดูบอมเป็นนอนกีกิริการันตานางอุ่นอีบอมตังลูอันเสียนี่ลงเกียแบงอาไปอพันกัจจิยนโซเป็นปุลูไปนอนกีนางตาสารพีตังลูนิตาวเรงอวารสายพันลูจอกดูนางจีอันเกจอกดูเอ็ดลูบนตาอีดอนอีราบอังบองกิเทกกิริกิพลังอารเลงกิทีอาวิเดตาจอกจอลงดูเทกทีเด็ดลูนอนนิกิจงดัตตาเทกทีลูอาทินิบิเฮกเป็นนางตุมนางกัจจิงฮอนเป็นอาจอกไซตานางพักเลมคลีเด็ดสีนอนกินิมอยกังตังตังลูไซตาเคลมเทกทีลูลาสีนางพันกัจจิลานาจิอาพันนิอาเด็ดกับเพรกอันเฮมเป็นบาร์จุยสีปอยซาตังกานางลูบอมปูปุสิอาไปพันทันลูบนตาอาไปบังลองกี้อาพันกัจจิงฮอนเป็นอาจอกอาเด็ดกับเพรกปัจจงดัดดัมเจพันฮุกุมทุทธิเดลูฮุกุมทุทธิเดตอาจกอาเดตกับเรกาจงดัดดัมเจพันลองกีตาแฮมเปนบาร์ลงลีเดลูบอนตาลองกี้แบงอาบัตไตบัตไตอาลาพังกาจิลานาเจพันอาเดตกับเรกเกบาร์เจอาลามฮุกุมเกฮังเวราจกอันเซียร์นีลองกี้อาไปแบงฮุกุมปีเดลูลองกี้แบงอาไปพันกาจิลานาเจพันบังกาลูรารงสุปีนักจงดัดเจพันมาทัลูลองกี้อาไปแบงตาลองกี้อาเด็ดกับเรกาจงดัดดัมอาลองกิดามาพันการิกาเจทับอันนำนังกาเจลูดุนจีอาพันปุระลองกี้อาพันทันทีเป็นเป็นอาเฮมาสอร์ทีเทียกูกาจิงฮอนเป็นกิจอร์ปีติกังอนุเทงปีบอนดอกจีบีดัมเป็นตังกาวันซีลองกี้อาพันการิกาเจทับเป็นกิแมงอดีมอันกับปาเลจีอาพันตังกาจูลูดุนลูลองกี้อาแบงอาไปอาพันอันิงปฏิทติกังซีโมนีตังกาลองโลติในก้อนนั่งลงตังกานังทับบอมปูปุซีอาไปก้อนนับปอนปีเป็นแฮมเป็นบาร์จุยลลองกี้อาไปอาพันกัจจิยนโซเป็นกัจจิลานาจีอาพันกัวฮาร์ตีเป็นบังกาลูร์อันกัปาเลจีอาพันเทรนอาร์ดูดุนลบอนตาก็ไปกี่จิปุเทคทีเทรนกี่ดัมอุนบอมอาหุดปังเทคเทคเทียตุมเทรนอาร์ลูบอมปังบอบซีลองกี้อาบังอาเดมามัดบังสวาปิร์ทีเป็นจีอุนังกอกลลองกี้แฮมเป็นบาร์พลอตเป็นปุถุรานิกังซัมปอร์ไพปลีมาลอมลองเกียแฮมาดุงทีวีชันอาลองเบียร์ตาทันลูอุริสาเดตาลองบอมกังบอเป็นอาจอกมุนิตทีโดโอโลลาเป็นอาเมนกิธานาอาหุดลองกีปัวเมนตากิธานปอนเป็นกิธิตังอาร์ปุมตามีปักลังปอนลูบางสวาลามอาแฮมาดุงเฮดทีวีชันเคลังอาตุมลองเกียปายาพันแฮงดัมซีทีวีชันอาลองกิธิตังอาร์ปุมกัจเจเทกดุนลองล็อกอาจอกอาไปอาบังเมนเมนกราฟิตซีอาผู้เห็นดักลูลองกี้อาไปอาบังอาผู้เห็นดักซีอาเปเจติลุบจอดเป็นตัวร์เบเทดัมซีลองกี้ลองกี้ปุซีลองกี้อาไปอาบังหังปนกองติติลู
1: นอนแหดนางลิตุมลาเมตาแจแม็กอังเด้งอาลองคอนซอนบีกิทานอาตโมเก่งบอดจิกลุทอดปุระบังโซอาตโมอาร์จุลงตังลอลาบังโซใจแม็กอังแดงอลองอดุนทูเมทังกสันเซียฮิรจิร์ลีนาเล็กเทปีเกฮิร์อาฮิรจิร์อาร์จุอีกลุนัง
2: อับรังซีเนลิเฮนเปียนเนลินิงอารมเทกันิงจีปอนกังตุงเกลัลลอนั่นเลยตุมพันเนลีกาดอมปัจจิริกลอลาเปียนเนลิเฮนเปียนนั่นเลยตุมพันสุริสุริเนกังซามอาการดมลาเป็นกรดังถือปัจจัยลดนิลิพันสตามีลาบังโซอาหงใจลองนิลิพันอภัยนังเกบีบอนเป็นนิลิพันระดักนังเกพาปอดนังเลตุมเกคลิมกิดามตมาอันสตามีนิลินังตมหันเนียงกลองเป็นจุรุกลองปีนิลินิลิพันเฮียร์เจอร์กิเฮียร์อภันสีนังเกพาลาสีนิลินิลินิงเจอร์ร้องปิกลาสีนอนนิลิลาบังโซอาเฮียร์เจอร์เฮียร์ปนิกปออาเฮียร์เจอร์เมนลาบังเกนิลิอิลินิงกัจฉิงสามนิไกคิสตามีนอนปู

ลูกโป่งแก่อายางอากีบีเอดุงเอเนลุนเซปูกิรีหายลุลังซิมเนเรนลงเลอาวีลังซิมบางทากเทราดูที่

นอีนี่กอดปิวเสร็จลางซีมลูรีหากูเป็นนางนูเทงปีกรีวันลุนเฮรูปอานูเทงปีสิสลางสิมบางอยู่ทูอาลามดีหายหากูเป็นเนกรีนูเทงปีวันลุนนนรูปอานูเทงปีเอโยรูเป็นรีดินเคเนปิธรรมสินามยินเนรูปอานุเทงปีสิยุดุนบังารูเป็นอาริเกดินกาเวกายินตีลังสิมนางนางโมนนพีสิทะเลเนลุนสิปุกิรีเนทะเลเนยูเดตอา

0: อริวังตานังลิตุมพันอิเซียใจเมกนังวันปีลาซอนทอดสิปีนี้จะทำให้นังลิตุมพันอิซีอาใจเมกนังวันปีล้ออริวังนังลิตุมพันนังวันปีลาปุซอนฮันล้อกระจายดีอามูเป็นเชิงล็อกลาเป็นกระเพรกระเพรกระใจเมกจะทำให้นังวันปีดูลาสิปีนี้บังเกะมาเตนิลิตุมสตูดิโอลองกระจกพับปอนลาเกอินุดน้องน้ำจะทังกล้องอลุนเซปูจะปาร์จันบังผู้อันปาร์ตามิวสิกคอมโพเซอร์มาดูตะกาลีลาเกอรังลิพันรัตตุมกัจจินีลาเกเอสอีกัทฮาร์มาเตซาร์ซิงอิงติกัทฮาร์ล่ะสินักลิพันดักเก็บบางปอดจูรุปีกันล่ะสาร์คาร์ดอม
1: รู้วังเถอะเป็นคาร์ดอมรีดิโอคาร์จูอาราฟันนันตาเนลีเอสอีกัทฮาร์หินเป็นกระโดดหันนิ่งกังสามคาร์ดอมปัจจุบันล่ะเป็นนักลิตุหันตาจูรุล่ะเนลิพันปีนี้ล่ะสนวาร์ไซนิ่งเป็กปอนปอด
0: ล่ะสิสาร์เกจิงซีนักลิพันนักคาร์จูอีเกลหันล่ะนักลิตาอินุดฮอนเซเรอังบองเป็นน้องเจตังกล้องอับบางผู้อีกล่ะนั่งลิเกลุนเซปูเจปาร์จันบังผู้อันปาร์ตาอินุดมิวสิกคอมโพเซอร์มาเตมิรดงปรักโซเกษมาราบังผู้ลาซินังลีนั่งเจทานิกทาโคซอนกูปิกามาท่าเป็น

อินิดเป็นนักแสงแดงลงแผ่นอาดุนทูอาลุนอร์จุทิกเสนังอาลุนอลัมเทตั้งไอเห็นเน